ถ้าปล่อยทิ้งปล่อยควงอีนางเอ้ยก็เหมือนดังควงหัวปุดลมเดือนเก้าหัวรุดใบไม้ก็ล่วงหลงเลียงแกเชื่อฉันไหมล่ะเหมือนเม็ดสำโรงตายอาไม่ต้องคาก็ตายเหมือนปลาจุกเสือ